แต่ที่ด้านนั้นเดียวเดียวมาด้านนี้วันลองมาลุกสุดไงวันล่าล่ะไม่ไหววันล่าล่ะล่าล่ะคุณยิ่งว่ามีการลุยบุกยุ่งสุดนะจะกระดาษที่